สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่11 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีโทรทัศน์เพรสทีวีของทางการอิหร่านรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่11 มิถุนายนโดยอ้างกองบัญชาการกลางของประเทศว่าช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดอย่างสมบูรณ์แล้วแถลงการนี้ออกโดยสำนักงานใหญ่ของกลุ่มคาทัมอัลอันบียาแถลงการระบุว่ามีการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซสำหรับเรือทุกประเภทรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์และเสริมว่าการพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบจะตกเป็นเป้าโจมตีแถลงการระบุว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซครั้งนี้เป็นการตอบโต้สิ่งที่เรียกว่าการกระทำที่เป็นปรปักษ์อย่างต่อเนื่องโดยสหรัฐซึ่งรวมถึงการโจมตีจังหวัดทางตอนใต้แห่งหนึ่งของอิหร่านกองทัพสหรัฐได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของอิหร่านโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าเรือพาณิชย์ยังคงแล่นเข้าออกช่องแคบฮอร์มุซในคืนนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่ายังไม่มีเรือรบลำใดของสหรัฐถูกโจมตีและเรียกข้อกล่าวอ้างของสื่ออิหร่านที่ว่าอิหร่านได้โจมตีเรือรบของสหรัฐลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุซว่าเป็นเท็จกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าการดำเนินการโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในอิหร่านเพิ่มเติมเพื่อป้องกันตนเองเสร็จสิ้นแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐได้โพสต์ประกาศดังกล่าวบนโซเชียลมีเดียไม่นานหลังเวลา 21:00 นของวันพุธที่10 มิถุนายนตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐประกาศดังกล่าวระบุว่าหน่วยนาวิกโยธินกองทัพอากาศและกองทัพเรือของสหรัฐยิงกระสุนที่มีความแม่นยำสูงใส่เป้าหมายหลายแห่งของอิหร่านซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อกองกำลังสหรัฐและเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศที่แล่นผ่านหน้าน้ำในภูมิภาคนอกจากนี้ยังระบุว่าเป้าหมายดังกล่าวรวมถึงขีดความสามารถในการสอดแนมทางทหารระบบสื่อสารและฐานป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านทั่วประเทศกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ต่อการโจมตีที่ขาดความชอบธรรมและยืดเยื้อของอิหร่านรัฐสภาญี่ปุ่นได้รวบรวมฉันทามติของฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความมั่นคงให้แก่การสืบราชสันตติวงศ์ฉันทามติดังกล่าวเสนอให้สมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงคงสถานะสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้หลังการสมรสและเสนอให้รับทายาทฝ่ายชายของอดีตราชสกุลฝ่ายชายกลับมาเป็นสมาชิกราชวงศ์อีกครั้งเมื่อวันพุธที่10 มิถุนายนประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานและรองประธานวุฒิสภาได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อเสนอดังกล่าวกับตัวแทนจาก13พรรคการเมืองและกลุ่มต่างๆในรัฐสภาฉันทามตินี้ยืนยันว่าเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารซึ่งเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นและเจ้าชายฮิซาฮิโตะพระราชโอรสของพระองค์จะทรงอยู่ในลำดับการสืบราชสันตติวงศ์อย่างแน่นอนนอกจากนี้ฉันทามตินี้ยังระบุว่ารัฐสภาญี่ปุ่นยอมรับข้อเสนอให้สมาชิกราชวงศ์ฝ่ายหญิงคงสถานะเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้หลังการสมรสและยอมรับผู้ชายในอดีตราชสกุลฝ่ายชายให้เป็นสมาชิกราชวงศ์ด้วยแต่ฉันทามตินี้ไม่ได้ระบุว่าคู่สมรสและทายาทของสมาชิกราชวงศ์หญิงดังกล่าวจะได้รับสถานะสมาชิกราชวงศ์หรือไม่ในเวลาต่อมาของวันเดียวกันผู้นำของทั้งสองสภาได้ยื่นฉันทามติของฝ่ายนิติบัญญัติให้แก่นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นนางทากาอิจิกล่าวว่ารัฐบาลจะเริ่มร่างกฎหมายและเสนอต่อรัฐสภาโดยเร็วปัจจุบันสมาชิกราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ตามกฎมณฑีบานของญี่ปุ่น
ทายาทของสมาชิกราชวงศ์ฝ่ายชายจะได้สืบราชบัลลังก์โดยปัจจุบันมีสมาชิกราชวงศ์เพียง3พระองค์เท่านั้นที่ทรงมีสิทธิ์นี้รวมถึงเจ้าชายฮิซาฮิโตะซึ่งทรงเป็นรัชทายาทเพียงพระองค์เดียวในรุ่นของพระองค์

นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเยือนฐานทัพสหรัฐในคิวบาพร้อมทั้งเตือนคิวบาไม่ให้จัดหาอาวุธที่สามารถไปถึงสหรัฐได้เมื่อวันพุธที่10มิถุนายนนายเฮกเซตเดินทางเยือนฐานทัพเรือสหรัฐที่อ่าวกวนตานาโมในคิวบานายเฮกเซตกล่าวว่าจะเป็นการไม่ฉลาดหากคิวบาพยายามจัดหาหรือเข้าถึงอาวุธประเภทที่สามารถเคลื่อนถึงฐานทัพกวนตานาโมหรือแผ่นดินอเมริกาได้และว่าพวกเขาจะเชิญชวนให้เกิดการเผชิญหน้าแบบที่ไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่ต้องการแต่พวกเขาจะต้านไม่ได้ด้วยอย่างไรก็ตามนายเฮกเซตกล่าวอีกว่าสหรัฐไม่ได้แสวงหาศัตรูและเสริมว่าสหรัฐหวังจะเป็นมิตรกับผู้นำคิวบาในเร็ววันการเยือนของนายเฮกเซตมีขึ้นในสถานการณ์ที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาโดยว่ามีเป้าหมายเพื่อยุติการกระทำที่เป็นปรปักษ์ของคิวบามานานหลายทศวรรษเมื่อเดือนพฤษภาคมกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้กล่าวหานายราอูกัสโตรว่ายิงเครื่องบินพลเรือน2ลำของสหรัฐตกเมื่อ30ปีก่อนเมืองอุตสึโนมิยะทางเหนือของกรุงโตเกียวได้เปิดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมต้นของเทศบาลทั้งหมดอีกครั้งหลังปิดไปเนื่องจากเหตุการณ์หมีบุกรุกพื้นที่เมื่อไม่นานมานี้โรงเรียนทั้ง94โรงกลับมาเปิดในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนหลังจากปิด3วันเนื่องจากมีรายงานการพบเห็นหมีหลายครั้งบริเวณใจกลางเมืองหมีตัวหนึ่งถูกจับได้เมื่อวันอังคารที่9แต่ทางโรงเรียนก็ยกเลิกการเรียนการสอนในวันพุธที่10ด้วยเพราะเกรงว่าอาจมีหมีอีกตัวอยู่ในบริเวณนั้นอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานการพบเห็นหมีอีกโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งซึ่งมีรายงานการพบเห็นหมีบริเวณใกล้เคียงได้ต้อนรับนักเรียนกลับเข้าเรียนในเช้าวันพฤหัสบดีที่11ผู้ปกครองบางส่วนเดินทางมาส่งบุตรหลานถึงโรงเรียนด้วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้กำชับนักเรียนให้เดินไปและกลับจากโรงเรียนพร้อมเพื่อนๆเสมอครูบอกนักเรียนด้วยว่าหากพบเห็นหมีอย่าเข้าไปใกล้และให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศ

ดและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจรวด S3 ซึ่งเป็นจรวดหลักของญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียม6ดวงขึ้นสู่วงโคจรตามแผนที่วางไว้จรวด S3 ทะยานขึ้นจากศูนย์อวกาศทาเนงาชิมะเมื่อเวลาประมาณ10:00 นของวันศุกร์ที่12มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นสำนักงานสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่นหรือจักซ่าระบุว่าจรวดทะยานขึ้นอย่างราบรื่นและเข้าสู่วงโคจรเป้าหมายที่ระดับความสูงประมาณ580กิโลเมตรในเวลาประมาณ15นาทีหลังปล่อยจากนั้นได้ส่งดาวเทียมขนาดเล็ก6ดวงเข้าสู่วงโคจรทำให้ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีการปล่อยจรวด S3 ครั้งก่อนเมื่อเดือนธันวาคมประสบความล้มเหลวจักซ่าได้แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างรองรับน้ำหนักบรรทุกและกลับมาเดินหน้าภารกิจปล่อยจรวดอีกครั้งหลังจากนั้นประมาณ6เดือนจรวด S3 รุ่นล่าสุดเป็นยานทดสอบกำหนดค่า30แบบใหม่ที่ไม่ใช้ตัวขับดันแต่ติดตั้งเครื่องยนต์หลัก3เครื่องแทนรุ่นก่อนหน้านี้มีเครื่องยนต์หลักเพียง2เครื่องความสนใจจึงพุ่งเป้าไปที่ว่าจักซ่าจะสามารถนำโครงการจรวดหลักของตนกลับมาดำเนินการได้หรือไม่นายยามากาวะฮิโรชิประธานจักซ่ากล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่าจักซ่าพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจหาสาเหตุของความล้มเหลวเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและได้ดำเนินมาตรการแก้ไขเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นพร้อมกล่าวเสริมว่าจักซ่าจะทำงานด้วยความมุ่งมั่นครั้งใหม่เพื่อทำให้จรวดของญี่ปุ่นมีความน่าเชื่อถือและแข่งขันในระดับนานาชาติได้มากขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเคยขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักในสัปดาห์นี้และยึดโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าขณะนี้เขาได้ยกเลิกการโจมตีแล้วและผู้นำระดับสูงของอิหร่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงแล้วนายทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนว่าเราเพิ่งบรรลุข้อตกลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับสงครามอิหร่านและเรากำลังจะสรุปเอกสารขั้นสุดท้ายเราน่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราอาจจะลงนามกันที่ยุโรปนายทรัมป์กล่าวว่าเขาเชื่อว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้อนุมัติข้อตกลงนี้แล้วและเขากล่าวเสริมว่าสหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันทีเมื่อมีการลงนามในข้อตกลงอย่างไรก็ตามสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่ารัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้ยืนยันข้อตกลงใดๆอย่างเป็นทางการโดยระบุว่านายทรัมป์ได้กล่าวอ้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาว่าข้อตกลงใกล้จะบรรลุแล้วสำนักข่าวฟาสรายงานว่ายังไม่มีการอนุมัติถ้อยคำในข้อตกลง

กระทรวงต่างประเทศของจีนบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อนายกิลแบโตเตโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์เนื่องจากกล่าวถ้อยคำที่ทางกระทรวงต่างประเทศจีนเรียกว่าคำพูดที่ไม่รับผิดชอบต่อรัฐบาลจีนซ้ำแล้วซ้ำเล่าการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนเพื่อตอบโต้คำกล่าวของนายเตโอโดโรที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อเดือนที่แล้วว่าฟิลิปปินส์กำลังเผชิญกับภัยคุกคามอย่างรุนแรงทั้งในด้านดินแดนและด้านการเมืองจากจีนกระทรวงต่างประเทศของจีนระบุว่าคำพูดของเขานั้นบ่อนทำลายผลประโยชน์อันชอบธรรมของจีนและทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทางกระทรวงระบุว่านายเตโอโดโรและครอบครัวจะถูกห้ามเข้าประเทศจีนนอกจากนี้องค์กรและบุคคลในประเทศจีนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมให้ความร่วมมือหรือทำกิจกรรมอื่นใดกับพวกเขาด้วยจีนและฟิลิปปินส์มีข้อพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ผู้นำของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ได้จัดการประชุมสุดยอดเมื่อเดือนที่แล้วและตัดสินใจที่จะเริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลระหว่างสองประเทศโฆษกหน่วยยามฝั่งของจีนกล่าวในช่วงก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ว่าญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะเริ่มเจรจาเพื่อกำหนดเขตแดนในน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันเจ้าหน้าที่กล่าวเสริมว่าการกระทำของทั้งสองประเทศนั้นเป็นการละเมิดอธิปไตยเหนือดินแดนรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของจีนอย่างร้ายแรง Rapidus บริษัทผลิตชิปของญี่ปุ่นระบุว่าคาดว่าจะลงนามในข้อตกลงกับสถาบันภาครัฐของอังกฤษและอิตาลีเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาสารกึ่งตัวนำนายโคอิเกะอัตสุโยชิประธานบริษัท Rapidus ประกาศเรื่องนี้ระหว่างการประชุมกับนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนโดยนายโคอิเกะกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงการเดินทางเยือนยุโรปของนางทากาอิจิซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์ที่13ประธานบริษัท Rapidus กล่าวว่าเราต้องการให้การลงนามครั้งนี้เป็นก้าวแรกในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโลกและเทคโนโลยีใหม่ด้านนางทากาอิจิกล่าวว่าคาดว่าความต้องการชิปทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นและกล่าวด้วยว่าดิฉันอยากจะส่งเสริมชิป Rapidusไม่เพียงแต่ในสหราชอาณาจักรและอิตาลีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆที่มีแนวคิดเดียวกันด้วยนายโคอิเกะกล่าวว่าบันทึกความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยพัฒนาช่องทางการขายร่วมกับบริษัทในประเทศเหล่านั้น Rapidus วางแผนที่จะเริ่มการผลิตสารกึ่งตัวนำล้ำสมัยจำนวนมากในปีหน้ารัฐบาลตาลิบันในอัฟกานิสถานระบุว่าปากีสถานได้โจมตีทางอากาศหลายครั้งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนรวมถึงเด็กๆด้วยกลุ่มตาลิบันกล่าวว่าการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่9มิถุนายนมุ่งเป้าไปที่บ้านเรือนใน3จังหวัดทางตะวันออกของอัฟกานิสถานพวกเขาระบุว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย14คนรวมถึงเด็กๆด้วยนายซาบิฮุลเลาะห์มูจาฮิดโฆษกกลุ่มตาลิบันเรียกการโจมตีทางอากาศครั้งนี้ว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการกระทําที่ก้าวร้าวนายอัตตอลาะตารารัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศและการกระจายเสียงของปากีสถานกล่าวว่ากองทัพได้ทําลายเป้าหมายไป4แห่งเขากล่าวว่าการโจมตีเหล่านั้นรวมถึงศูนย์ฝึกและที่ซ่อนตัวของกลุ่มติดอาวุธตามแนวชายแดนอัฟกานิสถานทำให้สมาชิกกลุ่มติดอาวุธเสียชีวิตอย่างน้อย26คนเขากล่าวเสริมว่าปฏิบัติการเหล่านี้เป็นการตอบโต้ต่อการโจมตีก่อการร้ายหลายครั้งในปากีสถานเมื่อไม่นานนี้ทั้งสองประเทศยังคงปะทะกันเรื่อยมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายร้อยคนจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจรวด S3 ซึ่งเป็นจรวดหลักของญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียม6ดวงขึ้นสู่วงโคจรตามแผนที่วางไว้จรวด S3 ทยานขึ้นจากศูนย์อวกาศทาเนงาชิมะเมื่อเวลาประมาณ10:00 นของวันศุกร์ที่12มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นสำนักงานสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่นหรือจักซ่าระบุว่าจรวดทยานขึ้นอย่างราบรื่นและเข้าสู่วงโคจรเป้าหมายที่ระดับความสูงประมาณ580กิโลเมตรในเวลาประมาณ15นาทีหลังปล่อยจากนั้นได้ส่งดาวเทียมขนาดเล็ก6ดวงเข้าสู่วงโคจรทำให้ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีการปล่อยจรวด H3 ครั้งก่อนเมื่อเดือนธันวาคมประสบความล้มเหลวจักซ่าได้แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างรองรับน้ำหนักบรรทุกและกลับมาเดินหน้าภารกิจปล่อยจรวดอีกครั้งหลังจากนั้นประมาณ6เดือนจรวด H3 รุ่นล่าสุดเป็นยานทดสอบกำหนดค่า30แบบใหม่ที่ไม่ใช้ตัวขับดันแต่ติดตั้งเครื่องยนต์หลัก3เครื่องแทนรุ่นก่อนหน้านี้มีเครื่องยนต์หลักเพียง2เครื่องความสนใจจึงพุ่งเป้าไปที่ว่าจักซ่าจะสามารถนำโครงการจรวดหลักของตนกลับมาดำเนินการได้หรือไม่นายยามากาวะฮิโรชิประธานจักซ่ากล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่าจักซ่าพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจหาสาเหตุของความล้มเหลวเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและได้ดำเนินมาตรการแก้ไขเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นพร้อมกล่าวเสริมว่าจักซ่าจะทำงานด้วยความมุ่งมั่นครั้งใหม่เพื่อทำให้จรวดของญี่ปุ่นมีความน่าเชื่อถือและแข่งขันในระดับนานาชาติได้มากขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเคยขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักในสัปดาห์นี้และยึดโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าขณะนี้เขาได้ยกเลิกการโจมตีแล้วและผู้นำระดับสูงของอิหร่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงแล้วนายทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนว่าเราเพิ่งบรรลุข้อตกลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับสงครามอิหร่านและเรากำลังจะสรุปเอกสารขั้นสุดท้ายเราน่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราอาจจะลงนามกันที่ยุโรปนายทรัมป์กล่าวว่าเขาเชื่อว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้อนุมัติข้อตกลงนี้แล้วและเขากล่าวเสริมว่าสหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันทีเมื่อมีการลงนามในข้อตกลงอย่างไรก็ตามสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่ารัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้ยืนยันข้อตกลงใดๆอย่างเป็นทางการโดยระบุว่านายทรัมป์ได้กล่าวอ้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาว่าข้อตกลงใกล้จะบรรลุแล้วสำนักข่าวฟาสรายงานว่ายังไม่มีการอนุมัติถ้อยคำในข้อตกลง

กระทรวงต่างประเทศของจีนบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อนายกิลเบโต้เตโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์เนื่องจากกล่าวถ้อยคำที่ทางกระทรวงต่างประเทศจีนเรียกว่าคำพูดที่ไม่รับผิดชอบต่อรัฐบาลจีนซ้ำแล้วซ้ำเล่าการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนเพื่อตอบโต้คำกล่าวของนายเตโอโดโรที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อเดือนที่แล้วว่าฟิลิปปินส์กำลังเผชิญกับภัยคุกคามอย่างรุนแรง

ทั้งในด้านดินแดนและด้านการเมืองจากจีนกระทรวงต่างประเทศของจีนระบุว่าคำพูดของเขานั้นบ่อนทำลายผลประโยชน์อันชอบธรรมของจีนและทำลายความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศทางกระทรวงระบุว่านายเตโอโดโรและครอบครัวจะถูกห้ามเข้าประเทศจีนนอกจากนี้องค์กรและบุคคลในประเทศจีนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมให้ความร่วมมือหรือทำกิจกรรมอื่นใดกับพวกเขาด้วยจีนและฟิลิปปินส์มีข้อพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ผู้นำของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ได้จัดการประชุมสุดยอดเมื่อเดือนที่แล้วและตัดสินใจที่จะเริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลระหว่าง2ประเทศโฆษกหน่วยยามฝั่งของจีนกล่าวในช่วงก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ว่าญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะเริ่มเจรจาเพื่อกำหนดเขตแดนในน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันเจ้าหน้าที่กล่าวเสริมว่าการกระทำของทั้งสองประเทศนั้นเป็นการละเมิดอธิปไตยเหนือดินแดนรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของจีนอย่างร้ายแรง Rapidus บริษัทผลิตชิปของญี่ปุ่นระบุว่าคาดว่าจะลงนามในข้อตกลงกับสถาบันภาครัฐของอังกฤษและอิตาลีเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาสารกึ่งตัวนำนายโคอิเกะอัตสึโยชิประธานบริษัท Rapidus ประกาศเรื่องนี้ระหว่างการประชุมกับนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนโดยนายโคอิเกะกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงการเดินทางเยือนยุโรปของนางทากาอิจิซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์ที่13ประธานบริษัท Rapidus กล่าวว่าเราต้องการให้การลงนามครั้งนี้เป็นก้าวแรกในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโลกและเทคโนโลยีใหม่ด้านนางทากาอิจิกล่าวว่าคาดว่าความต้องการชิปทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นและกล่าวด้วยว่าดิฉันอยากจะส่งเสริมชิป Rapidus ไม่เพียงแต่ในสหราชอาณาจักรและอิตาลีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆที่มีแนวคิดเดียวกันด้วยนายโคอิเกะกล่าวว่าบันทึกความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยพัฒนาช่องทางการขายร่วมกับบริษัทในประเทศเหล่านั้น Rapidus วางแผนที่จะเริ่มการผลิตสารกึ่งตัวนำล้ำสมัยจำนวนมากในปีหน้ารัฐบาลตาลีบันในอัฟกานิสถานระบุว่าปากีสถานได้โจมตีทางอากาศหลายครั้งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนรวมถึงเด็กๆด้วยกลุ่มตาลีบันกล่าวว่าการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่9มิถุนายนมุ่งเป้าไปที่บ้านเรือนใน3จังหวัดทางตะวันออกของอัฟกานิสถานพวกเขาระบุว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย14คนรวมถึงเด็กๆด้วยนายซาบิฮุลเลาะห์มูจาฮิดโฆษกกลุ่มตาลีบันเรียกการโจมตีทางอากาศครั้งนี้ว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการกระทําที่ก้าวร้าวนายอัตตอลาะตารารัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศและการกระจายเสียงของปากีสถานกล่าวว่ากองทัพได้ทําลายเป้าหมายไป4แห่งเขากล่าวว่าการโจมตีเหล่านั้นรวมถึงศูนย์ฝึกและที่ซ่อนตัวของกลุ่มติดอาวุธตามแนวชายแดนอัฟกานิสถานทำให้สมาชิกกลุ่มติดอาวุธเสียชีวิตอย่างน้อย26คนเขากล่าวเสริมว่าปฏิบัติการเหล่านี้เป็นการตอบโต้ต่อการโจมตีก่อการร้ายหลายครั้งในปากีสถานเมื่อไม่นานนี้ทั้งสองประเทศยังคงปะทะกันเรื่อยมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายร้อยคนจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น